ายตนาตเลียนเลียนมีอโกตุโกสุกีวะกะติตนาปิมเปียนบุรองมณี

บกูกันสัตบาดีมาตงาวังกาลูบังบกูเมามันเศร้ากะจินังจินังบกูพิระตัมปะอากาบันดังบันดังตังวังอากาลวายอ